0: Tanan da ko logi ke kha yi ti la tu be la ki be jin ko li la de ko din khwa tin khan dia khan di la de he li
1: ha de char de ne da ko ke da tla kho ni wo sa ki ko no hol de de ya tu ten ne be ji he da kho na tu be ji ke da kha e ko ko ke da tla kho ni de ke da tla wo sa tu ten yi pi de ki be ji ka ta kha de kha na ti wo na tu ki tu me ki ko da ki tu a ya ke ni no kho ko ni ke da tan tu ta cho a ja no ko ne wo sa tu be ji ke tan tu cho e pi de ke da e ko ni ke ko ke da tla kho ni wo sa de ne sa da tu te ne a ja no
0: Kini kan tajin tabi tsihulle uli gandhi agaran dike ti kandhi wala ntajin ishti le e kongla hi kala kaadhi eni.
1: Ah, tu tango chuk ki hulle uli guan I go ke da cha khaja dao niya tu gulong da tu tan asho khaja ni I gontra go ke da tan ta sion tu shi ya da hulle me ke da cha kongni wosa tu tan me jiha na ting me jina da gula du me jishke shong. Kini zege.
0: ก็คงจะนี่แต่ฉะไรที่ที่ทะเลดำมีจุดกูอยากก็จะทักทายหาที่นี่นะใครของฉันที่ที่รัฐทุนยาขนาดใหญ่ใครอยากให้เราคิดแต่รัฐที่คนดูแลใครจะลองดูเหมือนกันจะลองดูเนี่ยแต่ถ้าตัวแต่สองคือคนนี้จะฟูดเลยกว่าตัวเหี้ยเพราะจะหาสิ่งความมั่นใจก็ถ้าคนนู้นจะเข้าใจที่ตัวคนนี้คือคนตัวไม่รับตั้งที่ใช้คุยกันนะ
1: ที่ข้างคนนี้นะกี่เนี่ยแต่คนนี้ฟูดเลยกว่าจนจุดด้วยคนนี้ฮะจุดไม่ตั้งที่ละนะสองสิ่งก็เด็กเอ็ดทันกันทำไม่ได้ที่ฟ้าทำโน่นนี่ฮะโอ้ก็ข้างเดียวสังคุตันเดียวอันดันดีอ่าอีวันเช้าเลยก็ข้างดันอีวันเช้าเลยฮะจุกี้ก็เคลียร์กันเลยก็ข้างคนนี้วันเช้าโอ้ก็ที่รัฐเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยที่ทำนอตตาจุดคู่กับคนที่ชื่อจีเก้เก้เอาเด็ดเสียงเก้ก็เจ้าเนี่ยที่โอเค
0: ผู้ก็ไว้จนตัดสินดีข้าคนนี้ชวนกันนะเขาเกิดจะชวนกันนะทุกท่านเสียสุดท้ายจะก็ยิ่งสิ่งนี้ที่คุยคนนี้สัตว์นู้นที่สิอารมณ์เฮกันขนาดที่อากาศคุยอากาศที่นู้นก็คุยนาดที่สิคิดดูท่านกันนาดที่เกิดนาดที่กันที่นู้นก็ลาขนาดยิ่งเขาเกิดจะด้วยชวนกันนะยิ่งอยู่นั่นเองสิ่งที่คุยสิ่งที่ด้วยส่งอีโดยเอ็ดะส่งนะ
1: 一个都上个那种，一其他那的都看到看见哈，可以都上那的去的。我这个真的那天，别个来了，新的学个那种学员的。啊，学可能看说呀，错，那你这点，去的去，可能跟你去呀呀，去哪个地方？可能都上，一旦还南北的呢，阿德跟你都属于属于他出那这个他妈那个可能就给哦。 一说上来，也看到的呀，出租车可能话就可能了。差不多，相对一面的，他家的这个给我来，出户那个在那底下，可能给管下的。可能在一面先，给他一个在给村里，可能上来给我。啊，那没的，相对给出户那个让我想，拆迁给，这是可能面也是拉差，相对。
0: 一出户了，咱俩面子上吃过些啥？我对了，刚上来在哪里？在哪里？听到，听过，真的看印象挺难看的。
1: 啊，看都看那看电影是给哈去，都大家是在那对对，其他工作去。
0: 我在了，等了，其他什么都在搞的，啥工地工程的工地啊？高空的，高楼啥子？现在看，去年什么的，也听过在听过，我送的哈哩。
1: 哎，可能那些的去，去成功的也去，那个可能是去那个成功，那从哪家去？去这大学去啥的？嗯，那个成功的也去，那个到上那里去，去到上学考上那个到上那里，可能是去成功之前，主要是去去那个还有个成功学校去考个，成功大学啦，这样去大学那里，你到上学去那个可能用。
0: 我可能是跟那些个人们，他那天一过来，从那那里他去的，就很那在那里去，相当的兴奋，听到我这里了，你在地里呢？啊，
1: 可能就看见现在城里现在去傻瓜，现在国家卡，现在国家的去瓜国家，你用国家卡下个的，嗯。
0: 对了，他那可能给阿拉卡他年，可能阿个家送的卡拉他年，是吧？啥卡拉给阿个送的哈里？
1: 哎，就啥乌克兰的，是木，是乌克兰的牛，是乌克兰的，是。